0: on a scale of 1 to 10.
1: Romantic Thai vibes. รักเธอคนเดียวแค่ตรงนี้ในใจของฉัน Moody Indonesian Melodies